hamare kalang sale de sa ta sare lang de sa de de sa ta sare lang ni ไปเคลื่อนดังซาสึงมโนนุไปเล่ไปเคลื่อนนุไปสึงมโนนนบจักมานะชะดนนบจักมานะชะดน